ริญสากุมารันตากาบาลกิยาเอเกเบลิดิยาอริกบากันติยาริบุลานยาวบาตุกาจิตเตดานิยาเอปากิยาริมันติบารปิยาเอมโนเส

สวัสดิ์ยาวายอาการวายนี่มาเดอะมาเอนี่เดอะไอลากีมันเองรายาจักโกอินาเอเดจิงาเองาโซฮักูพูลาเอนางาโซฮักูจะดีเงาเดอากูสิงาเองาเอพูลาเออุจิปากีลาตัวอากาดิเร